0: สอิระสัญชีอูจานพระอาตมปีสุขอิระตุงเกนิพุงอิชเนสตุงปีกามิอิชเนนายมิจุชีอิระmost is az öröki valóságban.
1: Ebbéli készségünkben erősítsen meg mindnyájan.